0: ตปีอิตายงิโกปมะกายโลอบิสมติสุงัยติปัญญายยะไลดิกะกะติติอุลูดูลูสลวบนางาญญาดูดีญาสงาวะงนะนาใดยะไลมติตุวนากาจะคุนาจะมะกายอปิกิตากัตตาปรากวะกะลันตังอติกวะกันนาละมะอาสามินะสกัตตาอริบุลิยะกะดูอิสนิมิตกันนาเมลีรุติบกาลกวะนุกาลลาลกีกันนากะเมลีละวะมะนวะกะงาวบะบีติกะบิสีลบิยะปะกายดูดีอริ
1: Kami, Lori Bangkita, Nintiang Ari, bermacam lagu.